0: ว่าโอย
1: จะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะวันจะ

0: คะ
1: มันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาวมันเย่ยาว